0: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dhamma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
1: ข้อที่11การใคร่ครวญธรรมมันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัส6ประการคือโสมนัสสุปปิจารคือเมื่อเห็นรูปทางตาแล้วใคร่ครวญรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสเมื่อฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายแล้วใคร่ครวญโผฏฐัพพะมันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วใคร่ครวญธรรมารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัส 6. Preoccupations with happiness. Seeing a sight with the eye, one is preoccupied with a sight that is the basis for happiness. Hearing a sound with the ear, smelling an odor with the nose, tasting a flavor with the tongue, feeling a touch with the body, knowing a thought with the mind, one is preoccupied with a thought that is the basis for happiness. ข้อที่12การใคร่ครวญอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัส6ประการคือโทมนัสสุปวิจารคือเมื่อเห็นรูปทางตาก็ใคร่ครวญรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายแล้วรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วก็ใคร่ครวญธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัส 6. Preoccupations with sadness. Seeing a sight with the eye,

13การใคร่ครวญธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา6ประการคืออุเปกขูปวิจารณ์และแก่เมื่อเห็นรูปทางตาฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นรู้ต้องโผฏฐัพพะทางกายหรือรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วใคร่ครวญธรรมารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา 6. Preoccupations with equanimity. Seeing a sight with the eye, hearing a sound with the ear, smelling an odor with the nose, tasting a flavor with the tongue, feeling a touch with the body, knowing a thought with the mind, one is preoccupied witha thought that is the basis for equanimity. ข้อที่14สารณียธรรมคือธรรมะเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน6ประการคือ1ความตั้งเมตตากายกรรมในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 6. Warm-hearted qualities. Firstly, a mendicant consistently treats their spiritual companions with bodily kindness, both in public and in private.This warm-hearted quality makes for fondness and respect, conducing in conclusion, harmony and unity without quarreling. ข้อที่สองความตั้งเมตตาวจีกรรมในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน Furthermore, a mendicant consistently treats their spiritual companions with verbal kindness, both in public and in private. This too is a warm-hearted qualityMakes for fondness and respect, conducing in conclusion, harmony and unity, without quarreling. และความตั้งเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน Furthermore, a mendicant consistently treats their spiritual companions with mental kindness, both in public and in private. This too is a warm-hearted quality, makes for fondness and respect, conducingto inclusion, harmony, and unity without quarreling. และการบริโภคโดยไม่แบ่งแยกลาภทั้งหลายอันประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้เพียงอาหารในบาตรบริโภคกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน Furthermore, a mendicant shares without reservation any material possessions they have gained by legitimate means, even the food placed in the alms bowl, using themin common with their ethical spiritual companions. These two

0: is a warm-hearted quality, makes for fondness and respect, conducing to inclusion, harmony, and unity without quarreling. เมื่อเป็นผู้มีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้ายอันท่านผู้รู้สรรเสริญเป็นอิสระจากตัณหาและทิฏฐิเป็นไปเพื่อสมาธิเสมอกันกับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน Furthermore, a mendicant lives according to the precepts shared with their spiritual companions, both in public and in private. Those precepts are unbroken, impeccable, spotless, and unmarred, liberating, praised by sensible people, not mistaken, and leading to immersion. This too is a warm-hearted quality, makes for fondness and respect, conducing to inclusion, harmony, and unity, without quarreling. มันเป็นธรรมเครื่องนำออกเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทำตามเสมอกันกับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน
1: They live according to the view shared with their spiritual companions, both in public and private. That view is noble and emancipating, and brings one who practices it to the complete ending of suffering. This warm-hearted quality too makes for fondness and respect, conducing to inclusion, harmony, and unity without quarreling. ข้อที่15วิวาทมูลคือมูลแห่งวิวาทหกประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มักโกรธผู้โกรธไว้ภิกษุใดเป็นผู้มักโกรธผู้โกรธไว้ ภิกษุนั้นอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์ท่านผู้มีอายุเท่าหลายภิกษุผู้อยู่อย่างนี้ย่อมก่อวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปเพื่อไม่ประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มาก เพื่อไม่ใช่ประโยชน์ไม่เกื้อกูลเป็นเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งวิวาทเช่นนี้ภายในหรือภายนอกท่านทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปภายในหรือภายนอกนั้นแลหรือถ้าท่านทั้งหลาย ไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งวิวาทะเช่นนี้ภายในหรือภายนอกท่านทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุแห่งวิวาทะที่เป็นบาปนั้นแลไม่ยืดเยื้อต่อไปการละมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไป
0: Six roots of quarrels. Firstly, a mendicant is irritable and hostile. Such a mendicant lacks respect and reverence for the teacher, the teaching, and the sangha, and they don't
1: fulfill the training, they create a dispute in the Sangha, which is for the hurt and unhappiness for the people, for the harm, hurt, and suffering of gods and humans. If you see such a root of quarrels in yourselves or others, you should try to give up this bad thing. If you don't see it, you should practice so that it doesn't come up in the future. That is, how to give up this bad root of quarrels so it doesn't come up in the future. ข้อที่สองเธอนั้นเป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอ 3. เป็นผู้ริษยามีความตรณี 4. เป็นผู้มีความโอ้อวดมีมายา 5. เป็นผู้มีความปรารถนาชั่วมีมิจฉาทิฏฐิ 6. เป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความดื้อรั้นและสละสิ่งที่ตนยึดถือได้ยากผู้ใดเป็นดังนี้ผู้นั้นอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์ย่อมก่อวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปไม่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าท่านพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งวิบาทเช่นนี้ภายในหรือภายนอกพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุนั้นเสียถ้าพิจารณาไม่เห็นพึงพยายามปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุที่เป็นบาปนี้ไม่ยืดเยื้อเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตก็การละมูลเหตุแห่งวิบาทที่เป็นบาปนั้นย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไป Furthermore, a mendicant is offensive and contemptuous. They are jealous and stingy. They are devious and deceitful. They have wicked desires and wrong view. They are attached to their own views, holding them tight and refuse to let go. If you see such a root of quarrels in yourselves or others, you should try to give up this bad thing. If you don't see it, you should practice so that it doesn't come up in the future. That is how to give up this bad root of quarrels.So it doesn't come up in the future. ข้อที่16ธาตุ6ประการคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุคือช่องว่างและวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ 6 elements earth water fire air spaceand consciousness. ข้อที่ 17 ธาตุที่สลัด 6 ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญเมตตาเจโตวิมุตติแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งอาศัยสังสมปรารภดีแล้วแต่พยาบาทคือความคิดร้ายยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอผู้นั้นว่าอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคนั้นไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้เจริญเมตตาเจโตวิมุตติแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งปรารภเนืองๆสั่งสมดีแล้ว
0: แต่พยาบาทก็ยังเกิดครอบงำจิตของภิกษุผู้นั้นอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเมตตาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดพยาบาท Six elements of escape. Take a mendicant who says, I have developed the hearts released by love. I have cultivated it, made it my vehicle and my basis, keep it up, consolidated it,and properly implemented it. Yet somehow, ill will still occupied my mind. Then they should be told, Not so, Venerable. Don't say that. Don't misrepresent the Buddha. For misrepresenting the Buddha is not good. And the Buddha would not say that. It is impossible, Reverend. It cannot happen thatThe hearts released by love has been developed and properly implemented, yet somehow you will still occupy the mind. For it is the hearts released by love that is the escape from ill will.
1: ข้อที่สองภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญกรุณาเจโตวิมุตติแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งปรารภสั่งสมดีแล้วแต่วิหิงสาคือความเบียดเบียนก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ก็ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอผู้นั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคประการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้เจริญกรุณาเจโตวิมุตติแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งปรารภสั่งสมดีแล้วแต่วิหิงสายังครอบงำจิตของภิกษุนั้นอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระกรุณาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดวิหิงสา Take another mendicant who says, I have developed the hearts released by compassion. I have cultivated it, made it my vehicle and my basis, keep it upconsolidated it, and properly implemented it. Yet somehow, the thought of harming still occupied my mind. They should be told, Not so, Venerable. Don't say that. Don't misrepresent the Buddha. For misrepresenting the Buddha is not good, and the Buddha would not say that. It is impossible, Reverend.It cannot happen that the heart released by compassion has been developed and properly implemented, yet somehow thought of harming still occupied the mind. For it is the heart's released by compassion that is the escape from thoughts of harming. ประการที่สามก็เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าเจริญมุทิตาเจโตวิมุตติแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งปรารภสั่งสมเนืองแต่ความไม่ยินดีคืออรติก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ก็ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอผู้นี้อย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้เจริญมุทิตาเจโตวิมุตติแล้วแต่อารติคือความไม่ยินดียังครอบงำภิกษุนั้นอยู่ได้ก
0: ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมุทิตาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดคืนอรติ
1: Take another mendicant who says, I have developed the arts released by rejoicing. I have cultivated it, made it my vehicle and my basis, keep it up, consolidated it, and properly implemented it. Yet somehow, negativity still occupies my mind. They should be told, not so venerable, for it is the heart's release by rejoicing that is the escape from negativity.
0: ประการที่สี่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้กล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญอุเบกขาเจโตวิมุตติแล้วทำไม่มากแล้วปรารภสั่งสมเนืองๆดีแล้วแต่ราคะยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอผู้นั้นอย่างนี้ว่าอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้เจริญอุเบกขาเจโตวิมุตติแล้วแต่ราคะยังเกิดขึ้นครอบงำจิตของภิกษุนั้นอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระอุเบกขาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดราคะ
1: Take another mendicant who says, I have developed the heart is released by equanimity. I have cultivated it, made it my vehicle and my basis, kept it up, consolidated it, and properly implemented it. Yet somehow desire still occupies my mind. They should be told, not so reverend. Don't say that venerable. Don't misrepresent the Buddha. For misrepresenting the Buddha is not good. And the Buddha would not say that. It is impossible, reverend. It cannot happen that the hearts released by equanimity has been developed and properly implemented. Yet somehow, desire will still occupy the mind. For it is the hearts released by equanimity that is the escape from desire.
0: ข้อที่ 5. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถ้ามีการกล่าวอย่างนี้ขึ้นว่าข้าพเจ้าเจริญอนิมิตตเจโตวิมุตติคือสมาธิที่ไม่มีนิมิตทำให้มากแล้วปรารภดีแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วสั่งสมเนืองๆปรารภสม่ำเสมอได้ดีแต่วิญญาณของข้าพเจ้าก็ยังแสหานิมิตอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงตักเตือนเธอผู้นี้ว่าท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้การกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้เจริญอนิมิตตเจโตวิมุตติทำไม่มากแล้วแต่วิญญาณของภิกษุนั้นก็ยังเล่นหานิมิตอยู่ก็ก่อนนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอนิมิตตเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดนิมิตทั้งปวง
1: Take another mendicant who says, I have developed the silent release of the heart. I have cultivated it, made it my vehicle and my basis, kept it up, consolidated it, and properly implemented it. Yet somehow, my consciousness still follows after signs. They should be told, not so venerable, don't say that. Don't misrepresent the Buddha. It is impossible, reverend. It cannot happen that the signless release of the heart has been developed and properly implemented, yet somehow consciousness
0: still follows after sight, for it is the signless release of the heart that is the escape from all sides.
1: และประการที่6ภิกษุในธรรมะวินัยนี้จะพึงกล่าวอย่างนี้ขึ้นว่าข้าพเจ้าปราศจากอัสมิมานะและไม่พิจารณาเห็นว่าเราเป็นสิ่งนี้แต่ลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัยก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุตนหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอผู้นี้อย่างนี้ว่าท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยและก็ที่6มีอริยทิฏฐิมันเป็นธรรมเครื่องนำออกเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทำตามเสมอกันกับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน They live according to the view shared with their spiritual companions, both in public and private. That view is noble and emancipating, and brings one who practices it to the complete ending of suffering.This warm-hearted quality, too, makes for fondness and respect, conducing to inclusion, harmony, and unity without quarreling.
0: ข้อที่15วิวาทมูลคือมูลเหตุแห่งวิวาท6ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มักโกรธผู้โกรธไว้ภิกษุใดเป็นผู้มักโกรธผู้โกรธไว้ภิกษุนั้นอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์ท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่อย่างนี้ย่อมก่อวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปเพื่อไม่ประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ไม่เกื้อกูลเป็นเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งวิวาทเช่นนี้ภายในหรือภายนอกท่านทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปภายในหรือภายนอกนั้นแหละหรือถ้าท่านทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งวิวาทะเช่นนี้ภายในหรือภายนอกท่านทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุแห่งวิวาทะที่เป็นบาปนั้นแลไม่ยืดเยื้อต่อไปการละมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไป
1: Six roots of quarrels. Firstly, a mendicant is irritable and hostile. Such a mendicant lacks respect and reverence for the teacher, the teaching, and the sangha, and they don't fulfill the training. They create a dispute in the sangha.Which is for the hurt and unhappiness for the people, for the harm, hurt, and suffering of gods and humans. If you see such a root of quarrels in yourselves or others, you should try to give up this bad thing. If you don't see it, you should practice so that it doesn't come up in the future.That is, how to give up this bad root of quarrels, so it doesn't come up in the future. ข้อที่สองเธอนั้นเป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอ 3. เป็นผู้ริษยามีความตรณี
0: สี่เป็นผู้มีความโอ้อวดมีมายา ห้าเป็นผู้มีความปรารถนาชั่วมีมิจฉาทิฏฐิ หกเป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความดื้อรั้นและสละสิ่งที่ตนยึดถือได้ยากผู้ใดเป็นดังนี้ผู้นั้นอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์ย่อมก่อวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปไม่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าท่านพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งวิบัติเช่นนี้ภายในหรือภายนอกพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุนั้นเสียถ้าพิจารณาไม่เห็นพึงพยายามปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุที่เป็นบาปนี้ไม่ยืดเยื้อเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตก็การละมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไป Furthermore, a mendicant is offensive and contemptuous. They are jealous and stingy. They are devious and deceitful.They have wicked desires and wrong view. They are attached to their own views, holding them tight and refuse to let go. If you see such a root of quarrels in yourselves or others, you should try to give up this bad thing. If you don't see it, you should practice so that it doesn't come up in the future.That is how to give up this bad root of quarrels, so it doesn't come up in the future. ข้อที่16ธาตุ6ประการคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุคือช่องว่างและวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ Six elements. EarthWater, fire, air, space, and consciousness. ข้อที่17ธาตุที่สลัด6ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญเมตตาเจโตวิมุตติแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วแต่ไม่เป็นที่ตั้งอาศัยสังสมปรารภดีแล้วแต่พยาบาทคือความคิดร้ายยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอผู้นั้นว่าอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคนั้นไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยเป็นผู้มีอายุเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้เจริญเมตตาเจโตวิมุตติแล้วทำไม่มากแล้วทำไม่เป็นดุจญาณที่เทียมดีแล้วทำไม่เป็นที่ตั้งปรารภเนืองเนืองสั่งสมดีแล้วแต่พยาบาทก็ยังเกิดครอบงำจิตของภิกษุผู้นั้นอยู่ก็นั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระเมตตาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดพยาบาท Six elements of escape. Take a mendicant who says, I have developed the heart's release by love. I have cultivated it, made it my vehicle and my basis, keep it up, consolidated it,and properly implemented it. Yet somehow, ill will still occupied my mind. Then they should be told, Not so, Venerable. Don't say that. Don't misrepresent the Buddha. For misrepresenting the Buddha
1: is not good, and the Buddha would not say that. It is impossible, Reverend. It cannot happen that the hearts released by love has been developed and properly implemented, yet somehow you will still occupy the mind. For it is the hearts released by love that is the escape from ill will.
0: ข้อที่สองภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญกรุณาเจโตวิมุตติแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งปรารภสั่งสมดีแล้วแต่วิหิงสาคือความเบียดเบียนก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ก็ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอผู้นั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคประการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้เจริญกรุณาเจโตวิมุตติแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งปรารภสั่งสมดีแล้วแต่วิหิงสายังครอบงำจิตของภิกษุนั้นอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระกรุณาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดวิหิงสา Take another mannequin.Who says, I have developed the hearts released by compassion. I have cultivated it, made it my vehicle and my basis, keep it up, consolidated it, and properly implemented it. Yet somehow the thought of harming still occupied my mind. They should be told, not so vulnerable.Don't say that. Don't misrepresent the Buddha. For misrepresenting the Buddha is not good. And the Buddha would not say that. It is impossible, Reverend. It cannot happen that the heart released by compassion has been developed and properly implemented, yet somehow thought of harming still occupied the mind.For it is the hearts released by compassion that is the escape from thoughts of harming. ประการที่สามก็เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าเจริญมุทิตาเจโตวิมุตติแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งปรารภสั่งสมหนึ่งเนืองแต่ความไม่ยินดีคืออรติก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ก็ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอผู้นี้อย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้เจริญมุทิตาเจโตวิมุตติแล้วแต่อรติคือความไม่ยินดีจะยังครอบงำภิกษุนั้นอยู่ได้ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมุทิตาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดคืนอรติ Take another mannequin who says I have developed the hearts released by rejoicingI have cultivated it, made it my vehicle and my basis, keep it up, consolidated it, and properly implemented it. Yet somehow, negativity still occupies my mind. They should be told, not so vulnerable, for it is the hearts released by rejoicing that is the escape.From negativity. ประการที่สี่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้กล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าได้เจริญอุเบกขาเจโตวิมุตติแล้วทำไม่มากแล้วปรารภสั่งสมหนึ่งๆดีแล้วแต่ราคะยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่พิสุทธิ์พึงกล่าวตักเตือนเธอผู้นั้นอย่างนี้ว่าอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้เจริญอุเบกขาเจโตวิมุตติแล้วแต่ราคะยังเกิดขึ้นครอบงำจิตของภิกษุนั้นอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระอุเบกขาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดราคะ Take another mendicant who says, I have developed the heart is released by equanimityI have cultivated it, made it my vehicle and my basis, kept it up, consolidated it, and properly implemented it. Yet somehow desire still occupies my mind. They should be told, not so, Reverend. Don't say that, Venerable. Don't misrepresent the Buddha. For misrepresenting the Buddha is not good.And the Buddha would not say that. It is impossible, Brahman. It cannot happen that the hearts released by equanimity has been developed and properly implemented. Yet somehow, desire will still occupy the mind. For it is the hearts released by equanimity that is the escape.From desire. ข้อที่ 5 ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถ้ามีการกล่าวอย่างนี้ขึ้นว่าข้าพเจ้าเจริญอนิมิตตเจโตวิมุตติคือสมาธิที่ไม่มีนิมิตทำให้มากแล้วปรารภดีแล้วทำให้เป็นดุจญาณที่เทียมดีแล้วสั่งสมเนืองปรารภสม่ำเสมอได้ดีแต่วิญญาณของข้าพเจ้าก็ยังแสหานิมิตอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงตักเตือนเธอผู้นี้ว่าท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้การกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้เจริญอนิมิตตเจโตวิมุตติทำไม่มากแล้วแต่วิญญาณของภิกษุนั้นก็ยังเล่นหานิมิตอยู่ก็ก่อนนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอนิมิตตาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดนิมิตทั้งปวง Take another mendicant who says I have developed the silent release of the heart I have cultivated it made it my vehicle and my basis kept it upTake another mendicant who says, I have developed the silent release of the heart. I have cultivated it, made it my vehicle and my basis. Kept it up, Venerable. Don't say that. Don't misrepresent the Buddha. It is impossible, Reverend. It cannot happen that the silent release of the heartHas been developed and properly implemented, yet somehow consciousness still follows after sight. For it is the signless release of the heart that is the escape from all sights. และประการที่ 6. ภิกษุในธรรมะวินัยนี้จะพึงกล่าวอย่างนี้ขึ้นว่าข้าพเจ้าปราศจากอัสมิมานะและไม่พิจารณาเห็นว่าเราเป็นสิ่งนี้แต่ลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัยก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอผู้นี้อย่างนี้ว่าท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคนั้นไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุ ผู้ปราศจากอัสมิมานะแล้วและไม่พิจารณาเห็นว่าเราเป็นสิ่งนี้แต่ลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัยเขายังจะครอบงำจิตของภิกษุนั้นอยู่ก็ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะสภาวะที่ถอนอัสมิมานะนี้เป็นธาตุที่สลัดลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัย Take another mendicant who says I am rid of the conceit I amAnd I don't regard anything as I am this. Yet somehow the doubt of doubt and indecision still occupies my mind. They should be told, not so venerable. Don't say that. Don't misrepresent the Buddha. For misrepresentation of the Buddha is not good. And the Buddha would not say that.It is impossible, Reverend. It cannot happen that the conceit I am has been done away with, and nothing is regarded as I am this. Somehow the doubt of doubts and indecision still occupy the mind. For it is the uprooting of the conceit I am that is the escape from the doubtOf doubt and indecision. ข้อที่18อนุตตริยะ6ประการคือความยอดเยี่ยม6อย่างได้แก่การเห็นที่ยอดเยี่ยมการได้ฟังที่ยอดเยี่ยมการได้อันยอดเยี่ยมการศึกษาอันยอดเยี่ยมการบำรุงอันยอดเยี่ยมการระลึกถึงอันยอดเยี่ยม6Unsurpassable things. The unsurpassable seeing, listening, acquisition, training, services, and recollection. ข้อที่19อนุสติฐานคือฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึง6ประการคือพุทธานุสติคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสติคือการระลึกถึงพระธรรมสังฆานุสติคือการระลึกถึงพระสงฆ์ศีลานุสติคือการระลึกถึงศีลจาคานุสติคือการระลึกถึงการให้การบริจาคและเทวานุสติคือการระลึกถึงเทวดา 6. Recollections The recollection of the Buddha The teachingThe Sangha, ethics, generosity, and the deities. ข้อที่20สัตตวิหารธรรมคือธรรมเครื่องอยู่เป็นนิจของพระขีณาสพ6ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วก็เป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายหรือรู้แจ้งธรรมรมทางใจแล้วก็เป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ 6. Consistent responseA mendicant seeing a sight with their eyes is neither happy nor sad. They remain equanimous, mindful, and aware. Hearing a sound with their ears, smelling an aroma with their nose, tasting a flavor with their tongue, feeling a touch with their body, knowing a thoughtWith their mind, they have neither happy nor sad. They remain equanimous, mindful, and aware. ข้อที่21อภิชาติ6ประการคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นกัณหาอภิชาติเกิดในตระกูลต่ำประพฤติธรรมดำบุคคลบางคนในโลกนี้ เกิดในตระกูลต่ำแต่ประพฤติธรรมขาวบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลต่ำแต่บรรลุนิพพานที่ไม่ดำไม่ขาวบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลสูงแต่ประพฤติธรรมดำเกิดในตระกูลสูงแต่ประพฤติธรรมขาวและเกิดในตระกูลสูงแต่บรรลุนิพพานที่ไม่ดำไม่ขาว 6 classes of rebirth. Someone born into a dark class gives rise to a dark result. Someone born into a dark class gives rise to a bright result. Someone born into a dark class gives rise to extinguishment which is neither dark nor bright. Someone born into a bright class gives rise to dark result. Someone born into a bright class gives rise to extinguishment which is neither dark nor bright. ข้อที่22ความกำหนดหมายในญาณอันเป็นส่วนชำระกิเลส6ประการคือนิเพทะภาคียสัญญาคืออนิจจสัญญากำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขารอนิจเจทุกขสัญญากำหนดหมายความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงทุกเขอนัตตสัญญาคือความกำหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์ปหานะสัญญากำหนดหมายเพื่อละอกุศลและบาปทั้งหลายวิราคะสัญญาคือความกำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมอันละเอียดประณีตและนิโรธาสัญญาความกำหนดหมายนิโรธว่าเป็นธรรมละเอียดประณีตธรรมบุญมีอายุทั้งหลายนี่แหละคือธรรมะหมวดละ6ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 6 perceptions that help penetration. The perception of impermanence. The perception of suffering in impermanence.The perception of non-self in suffering. The perception of giving up. The perception of fading away. And the perception of cessation. These are the teachings grouped by six that have been rightly explained by the Buddha. You should all recite these in concert. สังคีติหมวด6สังคีติหมวด7 7 ท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะหมวดละ7ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่ผู้รับทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็จะมาหมวดและเจ็ดประการเป็นอย่างไร
2: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี